0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากรกัลกิมักงูรันยามิรวัลโล
1: แกงินทินเนตโนกลว่างรึคดบีกุมรดัลอินยอลงคุมินิตี้ปลิดวัลพิวิทัลแกเอ็นบีเอ็นออสเตรเลียเมคิงวัลกัสซิมเปิลฟอยอลงวัลลัง helping ยอลงวัลลังฟอร์ริชเชตปารังไอตัวล์กัดตุนคอนแทรคพิวิทัลพรีเพดเอ็นบีเอ็นมีนส์เด้งเอเดลเมลีมารินิตุบักกิดวัลอินเทอร์เน็ตคอนเนคโนกลกรุตุมิรลมลาทรูอินเทอร์เน็ตโอ helping ออนไลน์จามอSome of them are anyway, unlimited home internet. $19.90 for the day. Recharge first 12 recharge. You can visit the website. Visit pivotal.com.au/prepaidnbn.
2: Yo, I'm going to go to the radio. Raman Ganing, Gachi Ulkurka, Kayatalamra, Dual Makaradio, Ngama Dual Balagum, Murgachi Kungalikmur. Thank you.

0: ด้วยยังไงว่าลูนายนักครบนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าลูนุนักร้ายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัวว่าลู
1: แกงอินเทอร์เน็ตนู่นกล่าวงรู้คดบิ๊กมือดาลอินยูร์มุคมินิตี้เรื่องดูอัลพิฟท์ทัลแก NBN Australia making ว่าละก็ simple for ยูร์งว่าลัง helping ยูร์งว่าลัง for rich chat มาเรื่องดูอัล get to contract pivotal prepared NBN means เนี่ยจะเรียลเลยมาเรื่องตัวบ้าคือดูอัลอินเทอร์เน็ตConnect nukal urutu meralmala through internet or helping online jamo. Samua nga mala, anyway, unlimited home internet namit mre, $19.90 14 day go. Recharge, first 12 recharge. Muli makajan, tinam to visit tuwal website, tuwal matutun, visit pivotal.com.au/prepaid-nbn.
2: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi, ka health worker, di Alil Prague. You are listening to 88.9 Yolngo Radio Yurta Mindmark.